0: 哦，在福建，本地那样开口，肯定。ทีนี้ดึงที่ตอนนี้ตอนนี้น้าคนเนี้ยน้าเองน้าโน่น้าเล็กน้าจะพูดตอนนี้น้าเลยไม่ได้พูดน้าหมดเลยเงินที่อินยังงงงงน้าทีนี้เด็กตอนนี้เรียนก็ต้องบันทึกสลับดีทีตอนนี้น้าเด็กโอเคน้าได้คนที่น้าก็พูดวิเศษสมบูรณ์ก็ทำไปบุกไปแต่วิเศษนั่งนี่นั่งนี่ในรูปตอนนี้ก็พู
1: ดก็ประดานี่ตอนนี
0: ้เอาได้มาได้มาที่บุกคนนี้ได้ตัวสมบูรณ์ตัวลำหม้อตัวดีมิสิ่งนี้เลี้ยงตัวเองน้าอ่ะคุยอ่ะน้าได้นี่เงี้ยเงินติดเดียวเงินติดแบบไหนเดียวไอ้ตัวนี้ก็เนี่ยเกี่ยวกูกูแล้วตัว
2: เอา
0: น้าคุ้มที่ตัวนี้ก็น้าได้น้าได้เงินติดบริษัทมันได้ละวันก็เนี่ยเกี่ยวกูเอาไงที่อะไรสิเต้ปนวิเศษอะไรมาได้ในหินที่นั่นได้หินตีกลับมาเนี่ยพูดสุดท้าย
2: อ
0: ้
2: าว
0: มันเป็นอะไรมาอย่างหินตีอ่ะกูตัวตัดเลยแล้วมันแค่สิ่งที่ตัวซาลูนอรุณหินตีตัวตัดแต่เรื่องแบบอย่างเนี้ยมันยิ่งกูตัดเลยแล้วมันคิดแต่แค่บริบทบัวฮัลโหลดูลูกอ่ะกูลูกพิลิกิ้นมูระกูวิเศษเขาเป็นมาแบบเนี้ยเขาพูดสิ่งวิเศษอะไรหินตี
2: อ้าว
0: อ้าวงั้นดิเนี่ยแม่สิ่งที่กูตัวตัดอุกัยกับคุณมาติดตามตัวไปน้ำมันหม้อเลยไปติดไปเป็นยังไงแบบกูเลยกูเป็นยังไงมันยังดิสเซอฟีแบบกูต้องเตรียมกูไปอุกัยจะนิลาสักตัวต้องเตรียมความ
1: ต้องประดานาเนี่ยประดามาอะไรอุกัยจะบ้านเนี่ยมาตาตา
0: ที
1: ่ก
0: า
1: ลนา
0: ที่ปลาหล่อเนี่ยคือคนเดียวเราได้เป็นหมาได้ใหญ่บุญก็คู่น้ำมันเนี่ยสกิตนับว่าเนี่ยเดียว
2: เอาไ
0: ปแบบน้ำ
1: Ibu nanya, bisa nanya yang po tu tadi,
0: yo.
1: Udah nanya bisa nanya ibu yang po tadi.
0: Mak aku nanya, wah. Lebih yang kedua, murah mungkin yang kedua nampak jin tadi.
2: Tenuan aja ke meda ya.
0: Aku ke meda api dia.
2: Oh, alung meda ini indahnya tadi.
0: Mak aku meda kedua, dia kepada aku. Terakhir aku nanya,
2: kau,
0: saya kira ni lagi.
2: Okay, ya, peninggal kita Sirai hari Sibu tadi ya,
1: hari Naman Sibu
2: ya.
1: Lama cerita sudah Sam semai 50 tahun kau dah
2: 1977 pemerintah memangnya kau ya mayanya nang maya umur kebekenya nang sudah nemu ketan ya nenil
1: berikan ginti
2: ya
1: kau terbuka ya
2: tak takut mayanya dia tahu pemerintah makai Okey, habis lagi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Sam.
2: Selamat malam.
3: Siapa
2: yang ini
3: ya?
2: Oh, ini ya malam tau.
3: Walau ada yang aku, Sam.
2: Apa je?
1: Apa je ini?
2: Apa je?
3: Hari Sibu.
2: Hari Sibu. Nama berita apa je?
3: Mana?
2: Mana, ne?
3: Okay. Bekas lama sama dah pegawai yang kita doai di sini ya.
2: Ya. Aau.
3: Kau mesti cerita lah cerita kau. Kira lagi baru umur tu. Tahun 2017 9 tahun tu dah.
2: Sampai nyentuh lama nak ni.
3: So, kita ke bawah malam lagu gawa diri tua gajah lain tenyuman yaskin. Jadi kita cerita nak untuk nyai na. Baik ban kau tu nyalai naik lah tapi mesinnya sama kayak mesin undang ke ya. Air terajang. Kayak sungai Mian air terajang. Menuanya bukit bukit lat.
2: Bukit lat.
3: Nyalai ngagai penguasaan lama saya kerja lagi baru tas lama jadi aku tak malam balik kerja balik aku gawa dan nyap baik bahan aku nyasem dan pakai hari minggu dah sem nil